ในความเป็นจริงนั้นอาจไม่มีอะไรก็ได้แค่ออกไปดูให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายในความเป็นจริงนั้นอาจไม่มีอะไรก็ได้แค่ออกไปดู